0: ไม่ใช่โหฟันจะดิ้น
1: รับไม่เก็บไม่ได้
0: ใช่ที่ด่านเดี๋ยวนี้ทำสามสี่ช่องแล้วรับทุกด่านเลย
1: รับหมดช่องเลย
2: เก็บทั้งวันทั้งคืนเลย
1: ทั้งวัน
0: เปิดเก็บมันยังค่ำคืนยัง
1: นี่ฉันเปิด

0: เราให้รถวิ่งเลยไป
1: แล้วลูกน้องไม่มีเก็บเหรอ
2: คนอื่นเก็บเดี๋ยวอม
1: โอ้หกลัวอมอีกเอายังพวกน้องนี่ไว้ใจไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลยอมหมด
0: อมไม่อมเปล่าขมิบด้วยสิ
2: ขมิบเงินหมดและถนน

0: เดี๋ยวคนจะมารุมกู้นะ
1: ไม่เป็นไรเราสร้างที่ไหนเราบอกเขาไปเลย
0: จริงๆเงินมากไม่กล้าบอก
1: ไม่เป็นไร
0: ม
1: ัน
0: ตอมกันวันละบาท2 บาท
1: จะไปปิดไปบังไม่ได้เราง
0: ั้นคอยฟังนะ
1: ใจกุศลใจบุญสุนทาน

0: ันขยายเป็นเม็ดเดียวแล้ว
1: โอ้เม็ดนึงเนี่ยกว่าจะรอบมันกินเป็นไร่เหมือนกันนะ
0: ด้านละเม็ด
1: คือว่ากว้างหนึ่ง
0: ด้านแถบแม่ผันแถบใต้เม็ดนึงแล้วก็แถบตะวันตกฉันอีกเม็ดนึงตะวันออกฝันจิตอีกเม็ดนึงทั้งเหนือของพระโชตอีก2เม็ดขยาย2เม็ดทิศเหนือ
2: ทิศเหนือ2เม็ดแล้วก็ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสายยานอีก2เม็ด
3: รวมเป็น4เม็ด
1: หลายเม็ด
2: หลายเม็ดนะ
0: กว้างกว้างมากเลยนะ
1: ฉันจะเปิดให้กว้างละไปอีกข้างละเม็ดนะ
4: ข้างละเม็ด
1: แต่ว่าพอสร้างเสร็จจะเอาเกวียนไปใส่
0: เคยนะเขาจะน่ะเอาเครื่องบินลง
1: เขาเวลาเครื่องบินลงเอารถยนต์ลากเปลืองน้ำมัน
0: โอ้
1: ไม่เอาเกวียนไปลาก
0: รุ่นประหยัดเอาต่อ

0: ฉันไปเจาะบ่อน้ำมันแล้วไว้ที่เมืองนอกแกน่ะไม่รู้หรอกนะพวกว่าจังไรพวกอาหรับมากู้เงินฉันไป3ล้าน
1: อย่าพูดล้านบ่อยนะคะอย่าพูดล้านบ่อยนะเศรษฐีแถวนี้ล้านล้านทั้งนั้น
2: ผมว่าล้านพวกฉันและล้านพวกใคร
0: เศรษฐีอาหรับมากู้ไปตั้งหลายบาท
1: หลายล้านสิ
3: ก็บอกว่าให้พูดล้านไง
1: ไม่ได้ล้านเกี่ยวกับทางโน้น
0: เศรษฐีอาหรับมาคู่ฉันไปตั้งหลายล้านเห็นพี่น่ะฟักบานกันเป็นปากกระบายฉันฟักเข้าฟักออกจนปากกระบอกฉันเขียว
1: ปากกระบอกอ่ะ
0: เอาเก็บเงินกระบอก
1: โอ้โห
2: ใส่ธนาคารกระบอก
0: ฉันฟัก

0: เอ้ยปูดูหมดเลย
1: ดูยันโน่นเลยเหรอ
0: ดูยันปู
2: ถ้าโทษไม่ดีนะ
0: ก็ไม่เอา
2: ไม่เอาอีก
0: เราต้องครูเราต้องสืบ
3: เราต้องสืบดูลำเราต้องคลำดูเรา
0: เราเฮ้ยไปดูพูดเราหยาบเราต้องขุเราต้องสืบดูลำคลำดูตอ
2: เฮ้ยเปลี่ยนตออะไรตออะไร
3: บางคนไม่มีหนอกแกจะเอาไปทำไม
0: ว่าคือสืบดูลำคลำดูเราว่ามันเป็น

0: าดชายอนามัย
1: ใช่
2: โอ้แสดงว่าแข็งแรงดิ
1: ใช่ทำอะไรก็แหมสะอาดเรียบร้อยเป็นคนที่ถูกหลักอนามัยชายผ้าอนามัยก็คือพ่อเพื่อน
2: โอ
0: ้ใช่
3: แ
0: ต่โฆษณายี่ห้อ
3: ใช่ยังไงพวกนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้พบได้เห็นอะไรกับเขา
1: ใช่ใช่ใช้พ่อ

0: ันแหก
1: ตัดแหก
2: มันติดลิ้นมันพันลิ้นมันพัน
3: มัน
2: ก็จะแหก
3: แหกเจอสาว
2: แรงว่ะ
3: เจอสาวประหม่าทุกทีเลยเอาใหม่เอาใหม่
2: อารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม
3: ่

0: ายทำไมแหมผู้หญิงเขายอมนิดเดียวร้องไห้เลย
1: ร้อง
2: ดีใจ
1: ดีใจก็ร้องไห้
0: ดีใจเสียร้องไห้ส่งแม่ผันไปให้ส่งแม่ผันแม่ดีใจ
2: เส
0: ีย
2: ใจเสียใจหรอก
0: ร้องน้ำตาเปียก
2: เห็นสาวก็กินนึก
3: พอใจ
2: ร้องไห้เลย
3: เจอสาวทีไร
4: หักว่า

น้ำลายไหลมารีบเดี๋ยวมาคนอื่นแย่งร้องกลัวได้เล็มปลายเล่นเล่นเล่นเล่นว่าน้ำตาจะไหลโอ้พี่ช่างชอเลาะจนน้ำลายเลอะ

0: ้ย
1: มีแป๊บเลยมีแป๊บเลย
2: ก็มันแป๊บเดียวไง
1: ไม่ได้คว้าอะไรหนูนะคว้ามันแลบแป๊บเนี่ย
2: เดือนนี้ความรักผู้ชายแป๊บ
3: เร็วดังจรวดนะฮะ
2: ทำไมเล่า
1: พี่น่ารักเร็วรู้เร็วดังสายฟ้าแลบเพียงสักแป๊บสองแป๊บ
2: พอเขาแป๊บเรายังไม่ได้แป๊บ
1: ไม่ใช่
2: ไม่
1: ใช่เราไปแป๊บเดี๋ยวก็เปิดตูดไปถ้าก่อนถ้าก่อนมาฟัง
2: จะแป๊บ